0: นะครับไม่เดินซ้ำไม่ซ้ำนะที่จังหวัดลำพูนถึงจังหวัดปุ้ย
1: จากนั้นต้องกู้ยืมอีสักอีสักกู้ยืม
0: ไปอ๋อไอ้พวกอะไรไอ้พวกไอ้พวกอะไรต่างๆเยอะพ
1: วกนี้โอ้ดิ
0: เดี๋ยวให้เขาเสียตั
1: วเท่าโอ้ดิโอ้ได้ยังไม่พิจารณาคุณอยู่เอาไว้พูดอยู่อีสัก
0: เนี่ยพิจารณาคุณบัด